0: ไหมว่านุ่ง
1: ขอบคุณมาก
0: ที่รักสิตั้งอย่าพูดมิส
2: เป็นอะไรสักอย่าง